0: เฮ็ดเป็นการปูผู้ดีกวนหมันตั้งเฮียนผู้ดีกวนหมันอันไพเมืองสะพอดใจเหมือนอย่างสังเจ้านั้นวางเฮียนอยู่ในกะนางเสือหันจีออกอย่างสังเจ้าผู้เป็นติไว้สูจีผู้ดีกวนหมันนี่เป็นเปิงอย่างตามเสียงผู้กวนปุงสันตั้งเฮียนนั้นอีนานไต่ตามจุนุมหำเฮียนเข้าการเสียงจินอย่างสังเจ้าทงสือสังซ้อนก่อนนำการปูผู้ก่อนนอนสู่ฐานนี่ได้เอาตั้งต้องเนื้อโลกตามจบเมียนตั้งต้องอำนาบตามจบเมียนตั้งต้องการตามจบเมียนตั้งต้องจุ่มนายตามจบเมียนต่อจิตต่อใจปั่นพองการเปิดตั้งในภายเมืองปีสองปั่นปลายสหัสโตโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นดีนานที่ได้มากกว่าคณะตาตีจองการเพลาดปลายาขามลาผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดินนันโครงการฝ่ายเหยียนตั้งเส้นป้องซาเจ็ดกักการจองการเพลาดปลายาผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดินนันปั่นเช็ดหอยสามเช็ดจองซาเจ็ดแก้เตียงเลี้ยวกักการขามลาอานาตาตีผูกก้นประเทศขึ้นใหญ่เดอปั่นหาหอยเปียสิบจองพอถึงมาโดนตีต่อราของโคฐานพระเตสามตีและตีต่อราของโคฐานเส้นเก่าตีในอินันเส้นป้องหิมมบการตกขึ้นหอย44โกยันไปของกักดังหอดถึง3หอย22หมื่นนี่ฟังมีไปการใส่ยงดิบป้อหอยปุ่นได้90ปูนผู้เรียงข่าวสารเดินทกลงคำนึงได้ฮูอินันอ้อนซ้อมเพนังขอยการเตรียมการนั่งเสื้อขำคอของสั่งออกซึมีเสียงการชกสายตีนานป้องตั้งการเปียงกำต่ำ5ของดอยตั้งกินยาสีจองลงเมื่อโดนตั้งเส้นประเดมีข้องสังในหงชินเน่สามชิบหาตีบาดเมืองหาตีแต่เขาเปาะปิ้นข้องสังออกซึมีเสียงการจกจ่ายตีนานเส้นการเจ็ดตองวาเจียงนำจางการเลี้ยงโตแก่งขันภายเมืองที่เวียงเมืองเสในปีสองปันปลายสหาโตนี่หอดถึงหอยปุ่นใดสามชกปุ่นปลายหกอยู่ตั้งเส้นปิ้นที่หนึ่งเมื่อโดนนานสังเสียนในพัวสือจุนมผมมีนำหูหน้าจังปิ้นฝายไขการสาเจคำตองมอนจริงไหมการโป๊กวานและขมผันการปลูกสังตาอีมอนจริงไหมก็ได้เขาฮอดปดเวลาไหมเล่ากุ้งซื้อในชนมั่งซื้อชนตีกงซานป้าเหือไปบั่นตรงมั่งขึ้นเดเล่ากุ้งซื้อต่างออกมาป้องฮับเอาผูกก้นมูยูไก่กิมสองหอยหกสิบกุ่นปอกมาเหตุการณ์ฝ่าด่าเงินเดินหาหอยโชคเหมือนเย็นเพื่อบาดทุบหมูจุ่มในชนอีแคมตาโซได้46เหมือนเย็นไปผู้ย่างข่าวสารเดินหกหลอกสองคำได้ฮูเจ้าหยี่ปูเรื่องเสือปูฟงเป็นห้องการเปียดตีเมื่อโดนพิมพ์ฝาการหนังสือเสียงยาอยู่เดินหาถึงเดิน12ก่อป้องกันเพนังไขการหับเสิร์งเอาผู้เอกุ่นการออกแห้งตุนอยู่หือลูกเห็นล้องหมูปดเห็นในปี2000ปลาย26โตลูกเห็นล้องหมูปดเห็นในปี2000ปลาย24โตและในปี2000ปลาย25โตฟงนี่มีการเฮ็ดชาเจินปัวเมอโดนเอาเงินปังปูเลี้ยงโป๊ลูกอ่อนปันตกมาเก่าหอยเก่าชุบเก่ากวดเย็นกำบุญบ่เมืองจูตีปังปูเงินเลี้ยงโป๊ลูกอ่อนนั้นยังสอนตั้งโครงการรัฐบาลทุจริตฐานตั้งปีปองเงินปังปูออกมาปั้นหอยกวดเย็นเหล่านี้ทงหลนผู้เป็นจันเกิดตั้งจงสูจีจูชีพระเดชลาววันสองคำมาถึงขังเจ้าในเจอเจียงตั้งเหตุการณ์สู่ถามพระเดชทรงโกเวลาหาวันโกฟังผัวพระเดชโอโรสวันสองคำปุ้งเผข่าวสารว่าทหารพระเดชโอโรสอยู่วันคำหนึ่งกลางคืนถึงวันสองคำกลางไนเหตุการณ์ล้อมกลุ่มพระเดชอูเขลานคมเปิงใหญ่อันสกันเผาะนี่เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำเผเซงบองนี่เป็นข่าวสารใหม่ก็ถึงที่นี
1: ้ทำเห็นเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตังไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในห้ำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงจงสุจีปีสองปันใบสิบหาตัวเดินถึงหล่อสิบเก่าคำถึงเสาเอ็ดคำเมื่อมาสาจะคำตองกันกึดป้องหินนันหันเจียออกภาษาปันธนังกันปินการตีนักไพเมืองสุภาษาในพระเดชเท่าที่ได้คัดเคียงแหล่สุเพเมียนดีพตีตามตัวกึดป้องคมตีภาษาคาเคียงบ่ฝึงไว้คือเทตามกองป้องภาษาแห่งต่างเมกว่างเพเนื่องการสั่งสอนภาษาปันธนังกันคือนักเอาการสั่งเตียงโคมชิดใจสุภาษาหุ้มใจหนังกันตือปินการถามมายับหมันเหอภัยเมืองสุภาษาปินจิตหนึ่งใจเดียวกันมีคันถาอีแถบกับกัน
2: ตีกองโถให้กูกองครับยกโยขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโยเมืองข้ามไหมน้ำงามไว้ฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
1: ตีก้องโถให้กู้กองขับยกย่อขออยู่เฮากินสุกบ้านขับยกย่อมึงคําใหม่น้ำงามไว้ฟังเส้นขับไต่สาเสริญมูลบ่อน
3: เมทักผู้ฟังต่างหลายเซาซาดีอยู่ได้กินหวาน

ผู้ขาพินของฉันเวลาเมอเผียวกำคับกำศพออกนี่ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันม้วนวอนต่วนใส้นั้นมาเผียวคือตั้งไรฟังในกำคับครับว่าเบามีไพ่ก็เกยเสียใจมือก่อนเบาว่าไพ่ก็เกยเสียใจกำหนึ่งอย่าถามมองใจหือปั้นแหงใจตัวเก่าหือได้เตียวไปเตียวไปเมื่อวันต่างหนาหือได้เฮ็ดไปเฮ็ดไปเมื่อต่างหนาเมื่อมีกังขึ้นมันก็กึ่งจังมีกังปั่นเมื่อมีตีมืดมันก็หักจังมีตีเจียงมีวันตกใจมันก็หักจังมีวันซุ้มใจเดี๋ยวก้อยฟังกำครับอย่าถ่าเสียใจ

น้องนางเหมินดอกใหม่อันกี้ไว้เดียงของไส้งามมีเมียงผึ่งมาต้อมเอาไอ้หอมแล้วก็บินไปยาหือน้องมองใจอยู่กุ่นเดียวเบาจังเยิ่มใดโซฮากุ่นฮักเตฮักนางเตมาเข้าใจนางโซมาก็บ่หึงเบามีไผฮักหมั่นสักกุ่นยาหือนางเสียใจอยู่กุ่นเดียวเฮ็ดซื่ออยู่ใดก้อยฟังคำครับ

0: ดมาปมน้องก็เป็นเดนาบนปีจักได้แอบหักน้องก็เป็นเดนาบนปีมีปีจักเอาความหักของเราฟังไว้ในอกเฟียดไว้ในใจ
1: ยินดีที่เจอนี้ได้มาพบหันกันหังเฮามีน้ําของเป็นสักทีหูหันไว้10,000 ปีหักเฮาบ่จางหายแล้ว

เมทักผู้ฟังต่างไลปอกนี้เผียวกำคับกำสอก็ถึงตินหนียินดีกับตั้งและหับฝั่งปอกหนาก้อยหัน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破价贴五千出柜，
2: 降低十三分呐，
3: 李松武师傅，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪声阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怪感呆。
6: 放怪声阿苗跟孟金南，咱们边阿庆怪感呆。
5: 飞碟皮膜破口孤显流，
6: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: 比那个当奶手里有啥？做那行当黑靠么帮内，好地当黑当奶等的那米。龙沙当人民日报崩发喷来，云南省委书记王林点莫嘛？那当奶。เอาเจอโคสือโลปองเหตุการมังมุเรื่องร่างสันเจอปองกันเหตุตั้งเช่นการปูดีตอนอาเมียกวนเมืองว่างการมุฟ้าเช่นตั้งเซนจังขามข่มกูลูกอ่อนได้

0: ข้างมีเทียนเตอมาได้ป้าหลายฝ่ายกว่าดงได้กาบ้างปีปองการข้างมีได้อันเหออันป้าดีดีเขาสองวันได้ปล่อยการดีเยี่ยมหมอกจ้าเอิงไรกว้างสองตีฉินเกาเยี่ยนสังขวาจีรูตีเนอเจ้าจงเตียนจันปีเวงเฉียงเกิงลีหนาในปีหลีตั้งห้องโสหักปีร่างการได้อินท้องเปลี่ยวปล่อยปองในจางจอมหนังเอิงตีเนอตีฉินได้ป้องสู่ตันเสาข้างลีฉีสะเดินไว้มีหมอกจ้าน้ำไหนมีนิกได้วิจ่าอาเมียวอีมีตีแบบเปิ่นในม้าตั้งปล่อยฟังโสเหอปีรังได้อ่องได้ตีม้าได้อินท้องเปลี่ยวเมื่อเดินห้าในเสาเก้าวันต่อถึง31วัน12ปันนัดเจ้าป้องเหตุปล่อยซ่อนเพตั้งก้าขายเฟอร์ลิงเมืองขายชาววังจิดาม15ปันในหลู่ตีเมืองขายเฉียนในโชคเหตุหลู่เนอปล่อยในมีสาระจวนจาฝ่ายเขิงป้องเฟอร์ลิงมีก้นก้าเฟอร์ลิงมีปีดังได้อ่องได้ตีเจอเก็ตกินน้ำเล่งได้มาตื้อเข้าเดอปล่อยได้ฝ่ายการซ่อมอ้อยอิดอ้อยเนื้อเลี้ยงคู่เฉียนได้ตั้งเฉียนซ่อมในอ้อยปนเตอเปลี่ยนบนบุถัดกันสามปีมาดำเตอมาตักสอนมาเมื่อสองเหงไปเสาหกปีได้ตั้งหลงจังอิดได้น้ำอ้อยปนเตอ39หมื่นต้นตั้งหลงจังเสาได้โสกันปนเตอกุกติเปลี่ยนเหงสามปากบนปลายยันจอมหนังลงยี่ลงชนปู่ได้ก่าหอบใบปงหมอกต่อทางเดินหงได้วันเดิงตั้งเติงปู่เสาปากได้เมียนเก้าเหงห้าปากสิบเก้าหมื่นบุตั้งดองปู่เสาได้หน้าลาตั้งดองได้เดินในปากได้เสาเปียกจอมหนังหอบใบเขาวงได้ว่างการเช็ดชาเครื่องขวางกลุ่นโคเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางกงดุเขาอ่านได้ปู่เปลี่ยนกันมาลีวันเช็ดชาได้เครื่องขวางกลุ่นโคเข้าตั้งหวักตั้งได้ดำเติมมาลีฟันเชียชาในเดียงกาเข้าเข้าออกออกในปนเตอเหงน้ำวันหนำในขึ้นถังเหงไปเปียกชิบสีน้ำหน้าการเชียชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซาซาเขาสองวันในยินนันเซินจีของจงชินปงบอกว่าเมื่อสองเหงไปเสาหกปีว่างตีเจอกินเห็บหาไกลไกลโปเป็นกวางตู่กวางโจดันต่อโถหะหน้าการเหตุฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอเทียนล้ำสั่งได้ตั้งเซนเมียงอวกหกอวกมีเห็บเมียวมีกว้างตู้หนักแหงดันมี49อวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกว้างตู้ทำหนักแหงดันมี74อวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกว้างตู้เอซ้อมดันโกปีเดินหกต่อทั้งเดินเปลี่ยนได้เป็นขิงย้ำเมืองเช่นดันเดินลอยได้อวกเห็บดำดันเอกซ้ำหน้าการเจ็บเห็บตั้งขายเห็บได้กว่าเฮิงถาเตเตกว่าเป็นขิงย้ำกินเห็บแหกวางตู้โจดำแหงดันย้ำสั่งได้กินเห็บโจกวางตู้โจได้ปุ๊บเป็นได้ร่องดักหนาโดยเช่นนั้นสันโดฮีฟังได้แหงแหงเจมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสารตั้งเบอร์เป็นชื่อคำตั้นใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นตันเฮิงเดียวดูเขาตั้งเบอร์หุ้มตึกจานเปิดเห็นโค้ดตามชี้จิ้มเห็น
2: เมื่อสองเหงไป13ปีเดิน12ได้23วันชี้จิ้มเพียนชงสูจีอยู่เนื้อขวยหลงด้าได้ด้าการเดิมอันสอนจงจางดงชนกงเจ้าขวยจีได้ด้านคำชี้ว่าดอสู่ซ้ำจอมฟิ่งเปียงปองกันได้โจจ้าเช็ดเย็บทิ้งกวนแหงๆได้ขังเหอก้นหนาได้เอาหน้าดังเดินเดินตีเหินเป้าเห็ดได้ตีซาเหอเดินเช่นข้างกาเฉยโสเหินบ้าป้องกันผ่านสั่งฝ่ายการไฮดะตื้อเปียงซาเมอได้เมียวม้าป้องกันเต้าโถเหอฝ่ายการไฮดะได้เฉยโสเหินเดินเช่นข้างกาป้องกันข้างหนีการไฮดะ
3: นิกปมได้ขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมได้ขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกไร้กาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกไร้กาไปลาเดิมหาย
5: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาเลือกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจำเฮาตื้อกวางผู้ใดดัดเป้เจ้าของ

ฟังเลยเมื่อเจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งรังวันเป็นปู่จ้าผู้เมกันล้ำสองขาตีลงมาต่วงแหลงเหินดังดินคงกลนั่นสองขาป้องกันว่า

ของผ่านสะบางครั้งได้ดื้อลับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังฆกะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้พุ่นเตะเบิ้งกลางวันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่าบีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบิ้งสังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบิ้งกะกำเดิงเบิ้งป้าจับตัวพ้องว่าก้นเหลือดินเบิ้งเห็นโหยิ้มตุ้ยเบิ้งบาดันเมื่อเจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายานางพันก็เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการผ่านขวางขนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปื่อไหนจำได้พ้องบาเพิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมหลังบันหลังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮือตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่น้ำตาก็ออกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมหลังบันหนัก

袋三盒糖阿本，两包当当红，变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งนั้นน้ำเบาตั้งดำคงเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวปูปุ้นมาหลายทู่หลายต่ายมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุมีปวกหนึ่งปูอู้เมโลน้ำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลวงไปไฟบนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งวันร้าจู่ลุ่มซ้ำปอกมาเพอเพอจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเบามาขำหัดไซตายกะปูอุ้มเบโดดำเบาจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปูอุ้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปูอุ้มเมอู้ดำคงป้าเดิงบ้าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเฮ่อดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจุ้มจุ้มเซื้อเซื้อหับตอนจุ้มเอาตุ้มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งหลายจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตี้ยกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เบี้ยนโตเดิงเขาดำคงก็ต่อได้ลืมปีร้องเต้โก้เขาลำเบาหยาต้มจินเม็ดเมียนะก้อยมีขนมันเอาไว้ตีหิมลำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้โก้ดำคงเต้โก้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้โก้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยสั่งฟักถามเต้กูดีมันดำคงหลังในเป็นที่สั่งกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจางเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตกน้ำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งโปอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเฮาเห็ดปีเห็ดต้องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเฮาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากาส่งเฮาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเฮาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวดกในกาสู้ไปม้าห้วงขาเห็ดแต่กูกัน

边上好马对着和门不少边子苏三黑子发门乖都玩得来安发好内张人和门乖米里后不管好像奥马松南长的苏黑子发过好五表啊过阿当当好的南宝当当红都见不三人都疼三的不变比变当干了ป้าเตอร์สัมภัพทอมคำไต้เหมออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: 照照上什么那可是个看望啊哎。蒙丹虽然是干没管到你，你得了不让他听了抗议，困住你，马上爱让他个把住爱跟说，眼个地这苦在这苦是这苦是有的呢。啥是个老公了马铁吐苦哎，马正哎，马个啥你拍个把住跟说吐着那让他，没地是多看望啊哎。是您定他当时过虽然是干没管到你，可把住爱跟说，眼个地亲密了咋当拍断啊哎。老蒙丹蒙正杀公兰巴地蓬跟着东空摸摸的蒙丹等样我通论若了空压他浙江杭州过的呢你要蒙丹他蒙阿摩兰铁香呢阿爹蒙阿亚三管摩格罗那日甘波迪亚蒙丹坑忙红妈奶若了空压他尊爱甘波迪亚蒙丹过台蒙丹铁蒙干文邦让多直接能博配克什纳呢蒙干文邦让多邦来德拉是瓦格地来嘎过看呢是归是点爱哭陪伴看萨拉姆格罗看瓦瑞太蒙尼铁宾荣啊哎邦来个他们都阿哭阿康亚了张拉纳日啊哎亚样太蒙丹阿苏亚尼你得让铁香呢是瓦碰他怕人啊哎如沙蒙丹蒙不过不到你不了空亚他当时拿来嘎是不然拿准哎如沙蒙丹冷冷碰你不了爱亚是那管呢不了空亚这破门南乌克兰蒙丹的康格巴埃库萨格布塞阿玛埃伊朗法拉斯是列达尼布罗康亚塔什布拉埃是嘎国尊埃伊朗都帮彭尼铁尼看埃萨洛治埃马沙朗埃米尊样伊朗铁阿美日干了布兰国天不萨姆进来嘎铁香那是沙格来看埃朗电马松亚国那是亚当成马塞阿玛埃是嘎马达阿埃科普什马沙尼你的浪那是嘎过斯万提什纳的那日我顿那习近平啊嘎多米白着么的嘎你只三男神啦太直啦阿没有上你滚动哭了爱转米空滚暖么准那么么难他绕着么是滚的你米习近平啊嘎多米神啦
1: 听了空也什么什么灵是大师了空师了空也是你东空某某的习近平跟着明目撒库是并不立子碰他不都是不爱国家浪爱了母家不追浪爱满康养了那人样阿卡爱浪过就破通过看热爱了母家就破通过个致密过夸张用过夸瓦之爱这通浪心目过张格罗沙双格罗爱得让么嘎过看那萨格人爱哭吐什么夸瓦老母家是我们东爱通来没来爱老母家给他们这盘没什么爱开梦不上你啊阿舅阿拉没这天爱你在尊日老母尼拍不是带你啊阿萨阿萨阿爱哭没当手卡瓦爱阿爱
2: 听了空爱困住您与那蒙多你打那打浪坑来能撒拍นานายคึงไรกะไลยังกะบากุมพรพี่ชอนาลำเชียงละคองไอคุณครูหญิงสตาละไงโปรละไงยากโกนามุงโตติงนาลังชิยมชะนีมะสะปันตงโกอังไงนาปันละไงอาจารย์ตัดลังจะพันเทคะลังจะพันโกตูไอนตานาคึงไรมริจังนานกะไลมริกุมพรกะบาโจไอจากคึงไรละไงมีโจทงเวียนทิงมิมงาจากะบาโจลุไอจากคึงไรนังสะนโจระไอแต่นุสงวนสิ่งไรเสียงก็สามรือยังก็บาจอกุมพรพิชวนใหม่ไอมาตุ่นนากราคูพิชวนนาลามสินดานาตัวก็บาละไงก็บาจออาเตียนไม่พิชวนในมิชาพิชวนในลามเทะมิสัชดังตัวก็จีละไงก็บาพิชวนอาเตียนก็เชิงละคองไอคุณครูหญิงสตาละไงปลุกละไงยากนาเชิงละคองไอคุณครูหญิงสตาสิละคองถอยสมสิละไงยาแต่สิญพอนล้อไม่ตัวกจิลคองอายุคำนาลำมิงจพันลังมัดบาง GPS ชรามตุนยุนนันโกไรระสมูสมดมูทาช่างล้อไม่ทางกายุนนันมงโตทาจากขึงไรขับล่าไอตึงใครลังสยมชากระบาพิชวนมชากุมพรทุกโจมชาจากขึงไรขับล่ามชาโกละไงชาไรระไอตัวกจิมซุมกระบาโจไม่ไอจากขึงไรลิกีจากลิกีสเดียกพ้นปลองกษ

0: Trinh trang, cứ sinh, cứ găng trực khó, phòn rưu ai trang. Xâm la khổng, cứ thiết cực chi sử rạm trang. Điện nâu, rưu suy chi mưu cụ rưu. Sư mũ sư mọi mũ thạ sang lõ mây, n tà lăng tát khẩn rây. Mà cụ sư trực khu, mà SN rong ra. Lăng ngay á trang tát lăng trực phán sừng rây, khá lăng trực phán gọ rây ra ai. Tô cực chi mì lì, cơ bà chỗ nà mơ sát sư tăng. Jack Kung Rai Pang Jitum to Chiprom Nu Manush Yom Langman Makra Langai Pangna Tamzana Shimungaku Sonya Lang Shyom Sha Mrai Mi Jack Kung Rai Amyumi Ta Japan Langai Ku Kabajo Mai Ai Mumi Ta Kabajo Ai Gumpro Yuan King Mi Mungaza Mai Shlai Ai To Chiprom Nugo Yuna Mungto Mir Sakse Langman Kun Gumpro Pon Lomai Manugo Kanra Ai Togabal Kong กบาโจกุมพรทุกยานาลัมกบาโจกุมพรกอตานุสงกอนลังมาคูนาทุกยาตานุสงกอนลังมากอเซงโกนันซาไมลังลังมันไคมูกทองทาลักซันลังลังมันตานุสงกอนปุญราทาลังไมไอลังมันอมิวมุสุมกรันตนงาไอกบาโจลังมากอปินมะซาซัลวาโกคันนาจุทุกลังไมไอปะกาดับอมิวมิวเรมนูชยอมลังมาเทพ่อนไมจอมลังไอ ละไงเซียงโกไมลังไงลังมันลังชิยอมชะนีอินชานฟูเอพีพีโกชังนาไรนึงซานันกไลชมูชมอนลักซันชะโกชังนาลังมาพีชอนลาลังมาลายพังมุงโตนาชมูชมอนมูกโลไอเซียงไคมุกทองนาเซียงพ่อนล้อมไมทะไมลังไงละคองไคมุกทองลักซันลังมันลังชิยอมชะนีชมูชมอนมูชังล้อมไมเซียง ไคมุกทองชะนาเซียงโกชะไมลังเซียงโกลังมันสมลาทองลั่นนาเซียงโกลังไมไอมะซุมตานุสงกวนปุญรานาลังมันลังชิยอมชะยุนชานฟูเอพีพีตานุปุญราลักซันลังมันลาชะโกชังนาลังมันลูไอพังชมูชมอนมูทะชังล้อมไมตานุสงกวนปุญรายุนนามงโตชมูชมอนลักซันชะทะไมลังไง ตานุสงกวนปุญราชมูชมอนลักซันชะงเกาทามงลังมัดล้านนาลังไมไอโตกบามซุมลังมัดลังคันร่ายลัมโตกจือลังไงเมรัยมีลิงงี้มีอมิวมีทะลังนาลังมัดลังไงชะไมกทอกล่าไอเมรัยมีชะตามีอมิวมีทะลังนาลังมัดล้องลังไมไลไอเคียงล้องไงคุ้นครูยิงทะเมรัยมีอมิวมีทะลังนาลังมัดมงาลังไมจันไน ลังมากระทอกไล่ละดันปุงติมชมูชมอดมูทาจะพันมะเร่นชาลังนาคุซอนไอโตกจิลคองลังชยอมชากระปาโจลกงลมาโกคันไหนจักขึงไรและตาไล่พังกุมโพโจไอเทียชยอมละดัดคุณนานำบ้านมาซุมมะกาคุณนากุมโพทกยากุมโพซอนชเกตนากระปากุมโพซอนชโปรตอน สุยากระปาโจไอโกกระทอกไล่ตันนุลังลังมัดโกชยอมลาเกาง่ายโตกจิมซุมตันนุลังลังมัดโกชงพีชอนชงลู่ล้าไอทงโกคันนาลิงนี้มีลังมัดทุกยาเตียนโกจะพอทิ้งสิงหิดก่อนนาชนะทิ้งชิลคองกระทอกไล่ลังมัดแต่ชนีนาชนะทิ้งชิลคองอ่ะชงโกลังเกาไล่เราลู่ไอทงตราสิสัดเจล่ามิยุยัง
1: ยูนามงตัวพกายุ่มกามุกอนตับนาวิสิงกุ้งจงเข่าเชิงละข้องไอคุ้นครูหญิงลังสกิอมไรนังสาไรนันกลายลังมังก็กระทอกเจล่าใหม่ไอมุขังมวยเทียมีปุ่มอยากลามชลันชบรรยานามินมงเปียวกาสนมงสู้กาชื่อกามตั้งอ่ะไอคบชามชานีมุขังมวยสบะเตียนไปดูร่าไอไงก็สวรรค์ไง ได้หลังนามาความมุ่งมั่นสบายเดียนท่าเปลี่ยนละไอมาดูมุ่งมั่นนี้บางด้านน่ะจอมตันลังกา

ต่อได้ป้องกันผ่านสร้างป้านหลักมาเตียดังป้องกันได้ดําเตมาต่อทางสามสั่งได้ตั้งเจ้าปูห้องโสได้ป้องกันผ่านสั่งมาเตียดังป้องกันผ่านสั่งปวนเตอสองปากปลายแปดกุกติจันฝูตงเชียงเนอร์ต่างชั้นเฉียนตีวิ่งผู้เออจอมหนังว่างที่ปูเจ้าเนื้อดินได้ถกซ้อมหัวสร้างจีมาซ้อมหัวสร้างจีได้เมียวหวานเมียวหางหลีได้หน้าการซ่อมหัวสร้างจีได้ได้เหตุได้ดีเตอร์มาดำสั่งได้เนื้อมันเฉาป่าชนได้ตั้งมันซ่อมได้หัวสร้างจีปนเตอร์หกปากหกสิบบุถึงที่ขายเข้ากาซากาหยาอาเมียกนนะสลิสโซกันนำเตอร์มาผู้หมายข่าวเดินหกได้สามวันดงเดาว่างการเฉาสู้ปู่ได้กับหมายข่าวหู้ถึงเมื่อสองเหงปลายสองหกปีตั้งเติงมีกู้ฝึกสู้เซินเกาจงเขาได้เกาเขาได้คือถึงเหงสองปากเก้าเสียบ่นโกจอมหนังเขาเกาเดินเติงการหินตู่ได้ปุ้งหวักเติงการหินตู่เวียงหัวสู้ตู่ชินเติ้งดีได้มีเฉียงไข่เครื่องกินตั้งย่ำเฮินเดิงอยู่เมื่อเดินห่วงได้สามวันกลางหนาปวดเป็นเพไฟดำสั่งได้ผู้เหตุเท่าก้นตายสมกาเสาโกมีก้นน้ำหลายหมัดสร้างเขาวงได้ว่างการบูใช้เจินปูได้เอาออกโสกำจ่อยหักนักฝ่ายการนิ่งลูกหวานได้เมื่อสองเหงปลายสองหกปีตั้งหนองโสมันขึ้นถังเก้าป่าเก้าสิบเก้ากุกตียันกำจ่อยกู้หึงตีป้องเหตุฝ่ายการนิ่งลูกหวานดมน้ำลูกหวานได้ตักสอนมาตั้งปีฝ่ายมูเงินกูขับตั้งหนองล้างจางข้าบ้านออกโสกันมากำจ่อยหักฝ่ายการนิ่งลูกอ่อนดมน้ำลูกอ่อนได้คือเถิงเหงปากคุกติจันเขาสองวันได้ขนตั้งนาทาไฟไปไผอันโลกตาดีกาเถิงเพียงเบื้องเหมาได้ตอนอันตาดีกาเถิงผู้เพียวได้ตีสร้างดีปองการโต้ต่างหาซ้ำปองการโต้ต่างเครื่องขวางขวนโคเจอไว้เจอโดกถึงจงโกกาเถิงเมืองหมานได้โต้ต่างเครื่องขวางขวนโคเดือดอ้วนการผ่านสั่งถึงจงโกตั้งเมืองมันก้าขายตัวกันได้ปีได้เดินดังต่อถึงด้านสามในฝ่ายการจากตีเวียงขวนบินได้ข้างหมีเทียนเตอร์มาหลายป้าหลายฝ่ายกวับดงได้กะบ้างปีปองการข้างหมีได้อ้วนเหอะอ้วนป้าดีดีเขาสองวันในปล่อยการดีเยี่ยมหมอกจ้าอึ่งไรกว้างสองตีเฉียนเกาเยี่ยนสังขวาจีหลุดตีเนอร์เฉาจงเตียนเฉินตีเวียงเฉียงเกิงลีนาในปีหลีตั้งห้องโสหะปีร่างการได้อินท้องเปี่ยวปล่อยปองในจางจอมหนังเอิ่งตีเดอตีฉินได้ห้องโสตันเสาข้างดีฉีสะเดอหน่อยมีหมอกจ้าน้ำไหนมีนิกได้วิจ่าอาเมียวอีมีตีแบบเปิ่นในมาตั้งปล่อยห้องโสหะปีร่างได้อ้องได้ตีมาได้อินท้องเปี่ยวเมื่อเดินห้าในเสาเก้าวันต่อถึงสามสิบเอ็ดวันสิบสองปานัดเจ้าป้องเหตุปล่อยซ่อนเพตั้งก้าขายเฟอร์ดิ้งเมืองขายชาววังจิดามสิบห้าปาได้หลุดตีเมืองขายเฉียนได้ยกเหตุหลุดเอาปล่อยได้มีสาระจวนจาฝ่ายเขิงป้องเฟอร์ดิ้งมีก้นก้าเฟอร์ดิ้งมีปีดังหลายอ่องหลายตีเจอเก็ดกินน้ำเล่งได้มาตื้อเข้าเดอปล่อยได้ฝ่ายการซ่อมอ้อยอิดอ้อยเดือดเลี้ยงคู่เฉียนได้ตั้งเฉียนซ่อมในอ้อยปนเตอเปลี่ยนบ่นบุถัดกันสามปีมาดำเตอมาตักสอนมาเมื่อสองเหงไปเสาหกปีได้ตั้งหลงจังอิดได้น้ำอ้อยปวนเตอสามสิบเก้าหมื่นตันตั้งหลงจังเสาได้โสกันปวนเตอกุกติเปียดเหงสามปากบ่นไปยันจอมหนังนงจี้นงชนปู่ได้ก่าหอบใบปงหมวกต่อทางเดินหงได้วันเดิงตั้งเติงปู่เสาปากได้เมียนเก้าเหงห้าปากสิบเก้าหมื่นบุตั้งหลงปู่เสาได้หน้าดาตั้งหลงได้เนินในปากได้เสาเปียกจอมหนังหอบใบเขาวงได้ว่างการแช่ชาเครื่องขวางกลุ่นโคเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางก้นดุเขาอ่านได้ปูเพียงกันมาลีวันแช่ชาได้เครื่องขวางกลุ่นโคเข้าตั้งหวักตั้งได้ดำเตอร์มาลีวันแช่ชาได้เดียงก้าเข้าเข้าวักวักได้ปนเตอร์เหงน้ำวันหนำในขึ้นถึงเหงไปเปียกชิบสีน้ำหน้าการแช่ชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซาซาเขาสั่งวันในยินนันเซินชี้ของจงชินปุ้งบอกว่าเมื่อสองเหงปลายเสาหกปีว่างตีเจอกินเห็บหาไกลๆโปดปีนกวางตู่กวางโจดันต่อโถหักหน้าการเหตุฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอร์เทียน

0: 藏来东山明王福王米协苗米广东六乡人米四十九王边恩地米协米广东含六乡人米七十四王边恩地米协米广东二三人高碑人和多腾人变来边行人门前人得来来或协南人一三那干接协等海协来挂横塔地地挂边行人跟协下广渡做南乡人人上来跟协做广渡做来不便来乱打打来先南神都希望来乡乡前盖蛋开的边考察当门边接看蛋开
1: ฝึกเห็นผู้ร้องเข้าใจเมื่ออามิวปัดปั้นตันหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเมื่อหุ่มตึกจางฝึกเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
2: เมื่อสังเหงไป13ปีดัง12ได้23วันชี้จิ้นพินจงสู้จีอยู่นักขวยหลงด้านใดด้านการเดิมันสอนจงจางลงชนกงเจ้าขวยจีได้ด้านคำชี้ว่าดอสู่สามจอมฟิ่งเปียงปองกันได้走杂切切听管响响来而行后管拿来熬那当店得地痕包血来地下后得心抗嘎切所痕把帮干盘上快干黑的得变下门来了把帮干到头后快干黑的来切所痕得心抗嘎帮干黑你干黑的
3: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: นิกปมหลายขำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกไหลกาไปลาเดิมหาย
5: พี่น้องเขาตั้งไหนสุดเดียวซาจะได้อาหิงปล่อยขำห้องปอกได้เฮาอาปมสองคือตั้งขำห้องคลองหนึ่งปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งไหนถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหดได้เขาลึกตีปั๊บไล่อาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนเจ็บหอมจำเขาตระกวางผู้ใดดัดเป๊ะเจ้าควางหนึ่งเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่จาผู้เมย์กันสามสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮาดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันว่าหาตีหือปั่นกันกับไปกลางฟันเอกกลางขึ้นต่วงเฮาปุ้นตีปากคงโกนได้หันแรงกูจำไหนขนเดินต้านตัวบีมันตั้งบันวะเมื่อกะไปกลางบันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮาโกนหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจำถ้าเขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อลับเศร้าหมวยนางบันวะเกาจังข้ากะไปกลางบันพ้องว่าเกากลางบันกะก้นบนด้านป้านเสียนกูโกกูยิ้มลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอปุ่นเตะเบอร์กลางบันกะเลยะเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำห้าเบอร์กะกำเดิงเบอร์ป้าจับตัวไอพ้องว่าก้นหรือดินเบิงเห็นหูยิ้มตุ้ยเบอร์บาดันเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุ้ยเมืองบ้าเหตุใจฝ่ายาดังพันกู้เอือขนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากลับไปกลางฟันเฮามันกาต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบื้องคงกลางได้เหตุการผ่านขวางขนเดินซ้ำกลับไปกลางคำกลางขึ้นเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทวงเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ่งเห็นกั้งฝั่งเยี่ยมดังบันดังบันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮือตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยรึดรึดหูปั่นตาไล่ลำตาก็ออกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมดังบันหนัก

袋三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。无完当当人蛋包当蛋红是带过地间当横当糟都不本马来土来带啊米浪当表来过但不开里间是省真省过多来户米博人不有米路蛋包便能合来张龙白飞奔索腾索对阿行阿卡不能哈人变ไม่เหียงมันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่ามาเพ้อเพ้อจางหลงก็มั่งมั่งจินจินไปเวียนตุกเข้าเดอดำเป่ามาขำหัดไส้ตายกะปู่อุ้มบีดูดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไว้ใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มบีอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาเรือจ้างกะส่งเห่ดำคงป้าเดิงอ่ะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจมจมเซ่อเซ่อฮับตอนจมเอาตุ่มจินหวานหลงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกมาใครกันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำคงก็ต่อไล่ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอ่ะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำคงนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันปูอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำคงเต้กู้ดำคงก็ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังฟักถามแต่ก็ดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันปูอู้เบอู้ดำคงจังว่าเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้วันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปหมาลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบ่าจองบ่าเขาเห็ดปีเห็ดร่องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงร้ำจากในแต่กู้เขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาว่าปะแต่กู้ดำเบาซ้ำบ่าเลี้ยวดกในกะสู้ไปม้าห้างขาเห็ดแต่กู้กันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุจะว่ามันก้อยตัวอ่อนดังไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโคอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นร่องกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต่เหม่ออันห้องว่าปล่อยซ้อนนำ

0: Yunnan sen spoi sma kung sprada. Jumpo ga tien sen spoi nga ga ai.
1: Yunnan sen spoi sma kung sprada. Jumpo ga tien sen spoi nga ga ai.
2: จึงยุ่งเรื่องอันเคมงยุ่งทางงานการ

0: ังใจลังนาชีกาช่วยเดียนนานังนาลุนาชีกามีตัว
1: ลิงเสียช่างอินันก็จับตุบสมรูคำไอชีกาอินันมงตัวโมโดลามวันลีโมเทียกระท่องทนคันมังคังปิมปรูนาลามต่อพังไอโมบงนี่แพร่พรั่งครัดวาไอชีกาอินันมงตัวเสียงชิงการเดียร์ไรตุชานามาสัตลำก็อนดูไอพกาตับนี้แพ้อาจารย์อวะจะประครัดว่าไอชื่อกายี่สิบนี้สิมเนียไอคู่ก่อนข้างหน้าจวงวางลุชาเรตังมาตังอาจารย์มาตังชดไล่โมแพ้ทุชหมดครัดว่าไอชื่อกาลานทางฟูตรงนามังไออันซ้ำซู่อย่างยีองแสงไว้ชื่อกาทิ้งละข้องเอคนกรุ่นิงมงดันดิ่งจงกบ่าช่างสามป้อนช่างนาคู่มิงปังตนไอมชาหรือมีวันละข้องเสียงจะคู่ดูไอ้ชื่อกะเนี่ยมองไม่กันมันจะมาไข่ดับดาวอมติ้งเมาเรยมีว่ามองดันก็สังกวนช่ำไอ้ชื่อกะชื่อกะที่ตั้งวันไอ้พังและนี่มีสีจินพินอากาตัวมีไว้ลักษณะชื่อกะยินนันมองตัวตุ้มตากุนลังไรตันนิบลังไรตันนุกโลชโปรรงไรโมตัวอันสันนันกลายเรียลำธาสุยาคู่กุมโชกปาจดนาเสียงกลัวเลยแต่พาจีเทียมาคว้ามงวยนี้ไปบังดันนาอยากรู้เดียชื่อกาจอมแต่พังวังกาชื่อตากรุปรลงไงอยากเทียปรลข้องอยากท่ามีอามงแต่สุพอมปาดีกันจบมงมาสาดับตึงกระมงกุนสลังมงอามงกุนดับครึ่งมังเต่าติงเชียงอินันก็อุปสินสปันโมเรียโมบงลีนี้ตบสมรู้ยูไอชื่อจนเลยจนดันไอตรงคงโมมาดูสีจินพินอาอาชักมาจนมาตุนกามีจสัตนีอาจอมเชียนลาขันสตุปขัดว่าปาติยาชินสปันยองลำคมจบสตุปขัดว่าปอชินสปันโมมาตั้งตัวไอคู่จังคารจัดวานาลำแพ้ส่งจงทุชหมดขัดว่านาชินสปันโมกงจ่าไอมงตัวกัวมาเดียนลำแพ้กรินไอคู่ทุชหมดขัดว่าราไองาไอมงตันติงมงตัวติงวันนี้ลำงาไอคูกลัวสโปรนามูปงดีจะพองอ่ะเสียงพิชันลำสตุปขันวานามตัวสตางกรุโปรละข้องยาท่ามงตัวชัววันนี้มูกันดามมงตัวครุ่นทึงเด็ดทัวซามูกันดามเรียรุ่งดามนี้ก็ไล่ลำวันนี้โมเทียกระท่องทอนคันมังคังปิมปรูนาลำเต้าพังกระท่องทอนโมตัวลำวันนี้โมละจายาดังกลัวนาอาจุนสีชงังสกังเรียโมปงหลีกโลชจัดจัดนามาตูแพร่พรั่นตัดใส่แพร่พรั่นลำกดขั้นนาเสียงรุ่งทับนี้กดมชาโมโดโมโดลำพกาดำง่วยระอังลำกดขั้นนากระทองท่อนขั้นนาขึ้นจังลำเต่าพังโมโดมาดงปวดก้นนาอยู่ก่อนโมโดลำขึ้นพาลำจับอยู่ยันละจังเกาละเดียลำงาไอคูโคชปราเชนสปันเรียโมนี่กระชิงโลขัดมันนากระท่องท่อนโมโดลำวันนี้โมตั้งดูเอมเดียอามาคำครัดว่างไงเสตากรุปรลงไงยาถาดันุสงกวนลุชารงแรทำจังพกากรรมชานีเสตุบราไอลุชารงแรสเลวันนี้ลำมาดูลิกคำนาอยู่ก่อนตัวมสัตลำครักลังครัดว่าใส่มิงเทียดเทียมมาจิงตวนโมทำฉากโกจับอยู่ไอก้นนาเสียงโกชาไอลุชาแรนเรียมสัตจิงชัดตับโมเจ้าโมง่วยลำนี้ก็ดูคราตัวมสัตลำนั้นก็เสียงโมลำมากคราทะอยู่กับโมกลัวชิจักจักครัดว่าใส่อินันมงตัวก็เสียงกันระอยู่คำโมก้นตับนี้ถ้าตนไอจะพันก้นนาเจรูไอไม่ถวนเถ่าเป่าช่างเก่าจินตรงพกาตับนี้อาปุนราทะอินันก็ง่าไอตานุช่างพกากาทั้งกัวก็เสียงมีมนสนิจันเลยใส่แต่นิชตาลูกข้างก้นนาระว่าอย่างอินนันรงตับล้มโลกกว่าดันุสงกวนลุช่ารงแรสลิววันนี้ลำลักษณ์จบละจังไอโมกลัวครัดว่าใส่เทียมเรนชะตามงานแทคุมสมยาดูอย่างมงตัวดิ่งตัวมสัตลำกวนดูไอพกาตามชิงกรุกรุใจชื่อสนิทแพ้ดันุสงกวนกว่ามิงโชก้าวยาใส่แต่จำราหนิงระว่าอย่างอีชิมิวนี้กว่าจงวางลุช่ารงแรสลิววันนี้มุยงามแพร่พรั่นลำกวนนาพี่ชวนลำกว่าจอมคันปวดก้นนาจอมก้นซิมเนียไอคูก้นคังพงตังพระจีหลังแรกก้นนาจงวางดุช่ารงแรตังมาตังตึงยังชดลักครัดวังอ่ะไอย่าอย่างทามิวติงจงนีมาดูจำกันวางอาจังนีชาชกูจำมิวอาจังนีละตาจับอยู่ง่วยจงวางดุช่ารงแรสลิวันนี้ลำทานาอาจังมาสม

0: ก็ได้ไอเดียนก็คิงละคงเหยียบคงกรูเนียงสตาลงไงโปรลงไงยาพังก็ไรร้าไอลับมาเกาโลไอสุยาตระลำเนียสกอนเจลามิยูยังอินามงโดพกายุมกามงกอนรุงเนียวิเชสบรากันราทะคิงละคงเหยียบคงกรูลังสกอมรุงไรนซาเทนันกลายมรือไอลักซันปนรากอสามัยพอยูไอ
1: ชิลันสเปรย์ยานามินมงเปียวกาสุนมงสู้กาชิกามตะงาไอควบชรัมชานีมะควมงวยสเปอเตียนไปดูร่าไอเดลังนามะควมงวยสเปอเตียนท่าช่องเดียนานาเปียวล่าไอมีว่ามะควนีเทียนางเพจตัวมีกบพาร์ไรงวยลำเนี่ยไทยดันนาจอมตะลังกาช่องนันเอนาลูนากัวตัวมีกบพาร์ไรงวยไอมีว่ามะควนช่องจอมตะกา

0: ชื่อกามตะงาไอคบชามชานีเดหลังนามคมงวยเดกอปังดามะเซเดหลังนาชื่อกานิมงเดกอปังดามะเซกาเรียยานาหลังเบครมกาย
1: ีนาชูสุงจวาเต
2: อามงเนนิสุงโจมาจิงา
1: เวชู
2: ฮีชู
3: อูกุเทเซอิชิโดมาอาจิสุเปจวามะกึงา
4: เกี่ยมที่รัวเดียมาดิสุริวะช่วยโบอาจิสุหัวหัวเดียโลงวันเนี่ยนาชานังอ่ะอีจีที่มันเนี่ยกว่าจิสุเดียดิสุงวะอีชิโดมาจอมังเกงอ่ะที่ที่ตัวจอมังเกงโลอีจีมามีมาที่เมื่อสิจวงอ่ะยิ่งเสียเสียงเนี่ยยูนากว่ายิ่งมีเชียงนิลาวะยูนาเสียงเนี่ยมุดูเจกูปีสิลีระตาลิซบีทุกข์กว่าสิบุมาดูละจอมังบีกยามมีมาจีเจบีเพกวะยูนาเนี่ยเสวะอีจีดูกสิอีจีมาเดีย马祖路是加拿大日子复苏的想念啊！以前走过破化水密码，一步就就一片了哇。那他辅导四年内，俺路和密码阿免说话的哇。你都哩你是出国国际化之国，高速路可是马提都你还不是没有搞得住的哇。缅甸、北甸水就没得过，不咋一直地毛水泥，中国国水就了哇。阿们娘结束的一码密码，这是么么就忙啊！求下替你关注你关系。中国中央政治局常委、国务院副总理丁薛祥年，云南国。

하바치마 레레다오 누덴 두자 마무라 니마샤샤 라닝구 아무니에 우완 두자 말리소 아미레 벨루시 몽과디 주운 나무갈레

0: 放开心，爬山迎难，不料不要冒干带提醒，放好感动没落快点，เวลา高山ไหม
1: 放开心，爬山迎难，不料不要冒干带提醒，放好感动没落快点，เวลา高山ไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาแน่เขาสามารถปองนี้ได้ไปออกในมีติงเชเชียงอยู่เตบันเมืองยินนานเขตการสัจคำตังยินนานเส้นแจกไว้การต่างหลายใบไปมาสวัสดีคือการเหฟังไปบันตรงปอเกิดจองการยินนานออกแห้งแต่งเม่เจ้าปอกาสูงคล้ายห้องดอยตั้งกินเป๋าจับเมียบักขันนันยีซีขยำใจห่างเตียงจนอยู่นำดีห้องแกงในห้องเฮนที่ฉิงเซาออกแห้งนำเอาเจ้าปอกามาตกเต้นหงอย่างหยีที่ฝูตรงในหลานช้างเสด็จมักป่งลงร้ายลูกเห็นป๋อการซื้อเสียงเข้าขึ้นหงเห็นลงต่างพัดเตดในปี2ปั่นปลาย26โตมีปั่น2หอยกับชิ้นเหมือนก้นติ้งมาเหวยผู้เป็นวายเจ้าปู่จ้างในพัดเตดมันจักมาสู่ถามพัดเตดสงโกไม่เดี๋ยวกวายฟังขณะเขาสามัยแคมถีเดินหกหล่อคำหนึ่งถึง2คำติงเชียเชียงผู้เป็นจงกงจงยางจึงจือจิวช่างเว่ยขึ้นเป็นกูเหยียนฝูจงลี่อยู่ได้ยินนานสัจธรรมต้องการตึกเปื้อนสั่งซ้อนฟงเอตานเทนักวา

一来还要再和人格的单再换习近平总书记配合干净的人呢格的单方针干上算向党拍桌等于干得本上算来不能被单那里松了了等于干上点干上算和拍跌加减轻轻来好些白满温很要เปิดกระเด็ดตามการเหตุสังสวัสดีตั้งเส้นตั้งพัดเกตที่จะฝ่ายการเหตุขำขอดันหกหลอกสองคำเส้นกุงานทินเส้นเจ้าทงหญิงสูทินฟงปิ้นห่งการเทียมแข็งแห่งการตั้งละไว้ไปมาสวัสดีคือการเหตุฟังไปบ้านตรงปอเกิดจองการที่ต่อไปบ้านตรงตั้งละไว้ไปมาสวัสดีให้ดอกการเจียกไว้เดี๋ยวเขาไปในเดินสองมาห้องการหลายดีในยีนันเซนก็ป้องกันเป็นนั่งเหตุการณ์เจ็ดเตียงอยู่ในวังโลติงซือห้องดอยตั้งกินนั่นพอถึงเดินหาลอกเศร้าสามคำตั้งเซนป้องมีห้องแกงหกปั้นหกหอยสิบเจ็ดดีบ่จับเมียนบักขันเขาสองสามปีนี้มายี่สิบสี่กัดหิงกระเด็นตามการขำพอห้องดอยตั้งกินในห้องเฮนสวัสดีนั่นจูจองยกสูงนำดีห้องแกงในห้องเฮนปีสองพันแปดสิบโตมีห้องการหลายตีก่อป้องกันเพนังไขการสาจะทำตังเจ็ดแดงเทียวจองการสูเจอหาปั้นสีหอยเศร้าเจ็ดจองเดปีสองพันแปดสิบสามโตมาตีฉิงเจ้าเอาการเหตุสังนำเอาจบประกาศมาตุกเกินต้องปินการนักงานมายับพอถึงมาโดนตั้งเจ้าป้องนำเอาจบประกาศมาตุกเกินใส่ใส่การเหตุสังสองหอยไปกดเย็นไปสลอเขาย่ำวอนหูหยางหยีเสี่ยวป่าชนฝูตงเชียงหลานสันเสียงในพวกสือก็เศร้าได้มากงลงหลายเมื่อโดนตั้งชนหน้าตกปูโหอย่างอีหอดถึงหกหอยหกชิมูไปมูได้นำสั่งหอดถึงแปลทอยกินกุ้งจีนดอกนี้ผู้ดังเขาสันเดินหกหลอสามคำลูกในเจียวอยู่ปูได้หูลูกเห็นหมูเป่ากันซื้อเสียงเข้าขึ้นหงเห็นลงต่างพัดเกตในปีสองปั่นปลายสองหกโตมีปั่นสองหอยเก่าชิมุนกุลผู้ปากกั้มในห้องการไหวเจียวปูวันสองคำปงเผหาบ้าวางหยีผู้เป็นทรงกงทรงยางสืบจิ้วไว้เย็นขึ้นเป็นวายเจ้าปู่จ้างอังเจิงยิ่งเหมาเหวยผู้เป็นวายเจ้าปู่จ้างพระเดชมันจักอยู่ด้านหกหลอสี่คำถึงหกคำมาสู่ถามพระเดชทรงโกนับตามห้องการเพียวข่าวสารใหม่นายพระเดชหยินตู่เพียวข่าวสารว่าซิงเตอรี่อันเป็นเวียงเก่าพระเดชหยินตู่ตีมาเออวยานาจ่าเออมีห้องแกงตีนหึงวันสางพามกลางไหนปอเกิดไฟใหม่ไฟลามเมื่อโดนปฏิบ้าหือกุ่นตายเสียหน่อยตึกเศร้ากุ่นได้เจ็บสางหลายกุ่นอันสกัมเพียกนี้เป็นข่าวสารใหม่เป็นลองคำผีเสียงปองนี้เป็นข่าวสารใหม่ก่อทั้งที่นี้

คำเห็นเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในคำเห็นความกึดสีจิงพิงสีจิงพิงช่วงสุจีปี2018ตัวเดิน12หลอ30คำอยู่ที่พร้อมช่วงยังสินจิจิวปังถุน18เมื่อสะสมคำเห็นปกที่เศร้าเก่านั้นเผากำปาขนนักเสียออกดิได้เผยเพจใช้ความปัญญาหักคุ้มพัดเดียดต้องได้ระวังหักษาพัดเดียดเห่าบินเตียงหนึ่งลำเดียวกันและ

0: หาซาปันถนังกันอยู่แต่ละขั้นหาซูสขาดใหม่นี่ที่ได้เผยเผยใช้ความปัญญาหักคุ้มพระเตียดต้องได้เอาระวังหักซาพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันและภาษาปันถนังกันตือปิ้นกันที่นักเขาเห็ดไปที่ได้สั่งซ้อนและนำปลาภัยเมืองสุภาษาต่างพระเตียดเหมือนดังหักซาหน่วยตาตู้ขิงนั้นมาหักซาภาษาปันถนังกันระวังหักซาภัยเมืองสุภาษาต่างพระเตียดปันถนังกันระวังหักซาเลิงเปิงกลาบานเมืองระวังหักซาเลิงเปิงราชการภัยเมืองสุภาษาต่างพระเตียดปันถนังกันเทียมเคียงแห่งความหินสู้ที่โดยพระเตียดบานเกิดเมืองพินเฮาผเสิร์ตภาษาจงขวาวัฒนธรรมจงขวาจงโกกงช่างตังปัญญาเสวยจู้หยีอันมีเลิงเพิงจงโกคัดเคียงระวังหักซาเก่าอำนาจพระเตียดการปลอดภัยพระเตียดตาที่ปุ่งเนื่องพระเตียดฟื้นโตกำซาและหลังเปียดอันสังแบ่งแยะพระเตียดจังสนาถึงภาษาปันถนังกันนั่นดิได้หือพระเตียดปิ้นเตียงหนึ่งลำเดียวกันภาษาปันถนังกันกลาบานเมืองหมันเวินได้เขาเฮ็ดไปตามดี
1: ตีกอนโถไห้กูกองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองค่ําไหมน้ํางามค่อยฟังเสียงครับไต้สาเสิญมนต์บ่อน
2: ตีกอนโถไห้กูกองครับยกย่อขออยู่เฮากินสุขบ้านครับยกย่อเมืองค่ําไหมน้ํางามค่อยฟังเสียงครับไต้สาเสิญมนต์บ่อน
0: เมธักผู้ฟังทั้งหลายเซาสดีอยู่ที่กินบ้านพวกขาปิ้นกองเชนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำโซบอกนี่พวกขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่วนใจนั้นเผียวหือทางไรฟังกำคับบทนี้ปิ้นไอ้คำเงินเตี่ยมไอ้ลุงเมืองไต่ใส่ลำไอ้คำเงินคับห้องในกำคับคับว่าตั้งเฮาวันนี้ไปปิ้นโพเมสั่งปิ้นฮอเฮินฮับเข่าโฮใจคอหักเปลี่ยงกันไปถึงเถ่าเบาหิงกันซักผ่าซักโคลังหวานปั้นแห่งกันเส้นไหนที่กลุ่มเหยาเฮินสู้เขามัดควันต่างปิ้นไตเฮินเดียวกันคบเขาซุ่มมาทรงตุ้นโปมีเล็งใหญ่ต่างอย่างไกลทรงเขียนยะถาเฟียดละหือความฮักเห่าเกี่ยวกับกันถึงเถ่าต่างนิเมื่อยำหอนยำหนาวมีกุนแฮบขังมีกุนกึ่งใจต่างนิเมื่อเปียงกินเขานอนมีกุนอุบสูต่างนิเมื่อฮักเปียงกุนเถ่าเลียงลูกเลียงเต่าปิ้นเหยาปิ้นเหินสู่กันกาคล้ายได้เสียมาเฮาเบาควายเปินเบาฟังเปินกำจาขาควายโฮใจหูกันอยู่ที่กุนเห่าฮักกันเตะเสียงเขียกเอาปิ้นโพมเมเกยมาปิ้นไตเหินเดียวกันทรงกุนเตียวมามันก็เบาง่ายวอนมกวอนใจฮักกันถึงเถ่าควายฟังกำคำบทนี้ฮักกันถึงเถ่า

都มัดนี่เขามาฟังกำคับไปเทียมปิ้นอินเสียงครับนั่งขำไปปิ้นไปข่อยเบาพิจัยสังพิจัยกาด้วยแก็บแง็บมาเกด้วยเก่งเงี่ยมาเขียนเสวาด้วยเบาเขียนกันไปปิ้นตรงหนาเดียวปิ้นหงนั่งเดียวเฮาสึกว่ามันดีได้กันอยู่แหละในกำคับก็ยังคับว่าถ้าว่าใจปิ้นเคยเบาได้น้องนางขามาปิ้นไปอยู่แอปใจเบาพักไปก้อยฟังกำคับนางขามไปปิ้นไป

Ile musha nasna le ta le ta khu ti china le tha wa kho ga ga la vi phu ti ye phe be ti yu chi ja yu phe yu ga kho no o te ni o kho ga ye si ma he ko ma ye chu ti mo kho ko ye phe be mu ti chi mo vu pa mo kho ko o ga cho ta ve a wi ma tha si ha ko ga ga la vi phu la ha sho ba ta la phe chi le kha kho ve ti pa mo kho ko ga ye phe be yu ni tana le kha kho ye phe ve zwa su chi mo vu pa wa kho ve ku ku fu phi ta kho chi chi ja yu phe yu ga kho no se kho ti ta ve kha kho ve mo kho ko ja ye phe ve yu xie wa kho mo vu ko ye phe ve ti sa phi ta chi mo vu pa yu sa fu a p p kho chi chi ja yu phe yu ga kho no ko ว่าคอยนัดเด็กฮัชที่เชื่อเกลอมอจะวิ่งแพ้ยังกันรับฟูละฮักกาโอกาตอบแพ้วิโยว่าคอวิ่งไปมอกูอาคอจะกูรับเปล่าอ๋อว่าคอวิ่งแล้วมอกูมอฮักเกลจะอยู่แพ้วิมาเห็นแล้วอาคออยู่กูรับวิยี่แพ้วิโอทูโอจ้าเสียชีมอวิ่งไปยี่สามฟูเอพีพีคอชีชีจะอยู่แพ้อยู่กับคนนั้นกูว่าคอยนัดเด็กฮัชที่เชื่อเกอมอจะวิ่งแพ้วิจ้าเสียชีละฮักกาโอกาตอบไปแพ้วิอยู่อคอวิ่งไปมอกูมีข้ามอฮักเกอจะอยู่แพ้มอว่ากูปะท่าอาคอยกูละจีกาแพ้วิอยู่เชื่อมาลูกกะลาเวผู้เที่ยวชีเยท่ากูนี่เดวิอค่ะดีติกาคิดอยากขอดักคือดักจะติเจอวิ่งกูติยูชีติป่วยอยู่แพ้ติยังเลิกอยู่แพ้อยากข้ามอติเจอวิ่งเวติป่วยจิติเย่แพ้ฟีนี่มอวิ่งไปผู้เที่ยงกันลาเวมอเลิกดักคนอ๋อผู้ชอบทักกูจิฟุลี่จิบดักก็อยู่ฮักกูจิฟุกันลาเวผู้เที่ยงผู้ชอบดักวิ่งอยู่เชื่อมอวิบาผู้เทียบผู้กันกันลาเวมอวิกาคนกูมอขบาเลมอฟกูลาบาตาอลอกาโชเจปีโอมอวิบามอวิคนกมอชีมักกาเลมอขบาตาถือขบีกูมอวิบาตาถือขบีเวผู้ขอจึงผู้กันกันลาเวผู้เทียบผู้เลมาถือขบลาอยากฆ่าที่พวกอวิกูก็เย็บแผลไปอยู่ที่พ่ออาเก็มาเวอลอสิกาโกยินาซึ่งสาวทีเววิชิกุจูฮาวคอนี่คือเรื่องที่ขอขอมอบีมอสปาเยวิเยเวที่จูฮวาสีจวาลาคอจันยิฮานิแม่

ขาดวิโอโชที่ผากูบูดาและติจุยกับติกิกาเชี่ยวพยาข้าที่ผากูโวโลเลมหลุยโวโลเลฮาปาโตลาโวโลเลมโตลาโวโลเลฮาปาชีอีกามากกว่าลำจีจ้าตาเล่ฮาวิโชเอลที่แม่ลิ

นวูยาชีอาจโกเมื่อรอโชโคที่ปืนจีฮันเนียเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวีหาโคนี่คือชดติจุยกูวิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิยันยากาตาลิโคกนาฮันเน่

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普机的
3: 正破价片五千十块，
2: 当代十三分呐，
3: 你送我财富，
4: 广播涵盖的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放怪声阿苗跟孟金南，咱们变阿庆怪感呆。
6: 放怪声阿苗跟孟金南，咱们变阿庆怪感呆。
5: 飞碟皮膜破口孤显流，
6: 飞碟皮膜破口孤显流。
7: 比那可当奶是六三，只那行但黑靠么帮内，好地但黑当奶但地那米。并且向组的县南省调查横帮，县南省帮干黑板。ด้าการข่มกูตั้งให้ฟังหักคนต่างการน้ำมันสอนไปได้ปู่เป็นพิขินยินนันเซนตีหลักเจียเจมตั้งเอาเปียดช่างขายเครื่องกินตังยำเดาหวังโดเจอขายเครื่องกินตังยำดีหน้าเหตุดันหัวจังจีไรเดาฝูตรงช่างตีด่านช่างเฉียนได้จำได้เสมอเมื่อสองเหงไปสองหกปีตั้งมีกู้ฝึกสู้เซนเกาจงเขาได้เกาเขาได้คือถึงเหง290บนโกยังไม่จับถอมเขาสัตว์ตั้งมาเจอได้เมื่อเดินหกได้วันเดิงต่อถึง2วันจงกงจงจังฉันจืดจู่ช่างไว้กู้เจียนฝูจงดีดิงเชียช่างอยู่ดีเมืองเจียนดันเดี่ยวชาเขิงปวงฝ่ายการสันนิษฐานได้เจอได้บรรดาจับโดโจจ้าฝึกเห็นตั้งเหตุจงปองจ้ำมาเขาจะสื่อช่างชี้เสียนเพียงชงสู้จีตั้งคำหนักหนาจี้ออกบาดันโดโกป้าโกด่าเหตุจอมปองจอมฟังเส้นเฉินเฉอฝ่ายการสอนนิกสอนไดเดอตังไดโจจ้าเต้าโถหักฝ่ายการสอนนิกสอนไดข้างมีเทียนเตอมาเต้าโถหักฝ่ายการสอนนิกสอนไดได้เป็นในฝ่ายการกำจ่อยหักเติงกาอู้มีข้างมีหึงท้ากาหึงเจ้าแดนเมื่อเดินหกได้สองวันเส้นกงอันทีนเส้นเจ้าทงหยินสู่เทียนเฉินไดจับเทียนหน้าการเจียชาขวนตังกาเดอมันสอนไดที่ฟังเหอะขวนตังกาเนอมันสอนไปได้ปกเป็นพีขีนมาเดินหกได้วันเดิงทั้งตีฟิ่งเปียงเจินเฉอทิ้งกวนช่างขายเครื่องกินตังยำดกเลวังโดปองการก้าขายได้ออกมาหยาดกได้กะโดเลวังโดปองการก้าขายช่างขายเครื่องกินตังยำได้โดจอมฟิ่งเปียงถกโคถกเปียงมาปองการก้าขายจอมหนังเลวังการยินนันเซินสื่อช้างเจียนกวนได้กะหอบไหมต่อทั้งสามสั่งเลยเดอเจนันเซนมีเสียงขายเครื่องกินตังยำอันดกเดอไม่ทวนเท่าเปาสันเก่าจินตรงเจอได้สามอ่างปองการก้าขายเฮือปีร่องตั้งไหนได้ปอนเตอร์17บนเฮินนกปีเลยเดินสองมาได้เจนันเซนจูล้มว่างการเจอทรัพย์จ้าโจได้พร้อมกันมาเช็ดเยี่ยมเสียงขายเครื่องกินตังยำเสริมดกเดอวังโดปองการก้าขายได้

甲战舰往去横近东线近近海同突破则来。道腾无论下来扫散班当神不合别上海横近东线正转并边乌巴地帮干加海安陆了网络帮干加海来复行617横。高山比例马老原以时代转让并边政策检查上海横近东线老往山来缩小来行行。一搭后老缩小来唔比上海横近东线没有突破难。南上来当然不地上来不逢甲接查当没改上海横近东线老缩小来哦。无上行白手下比接查话上海横近东线勒索小雷没有突破突变雷下行417人。六无上行拜13比马雷地前奏转人往地步走突起雷马正喊荒索后往干盘上八落马地亚人帮干。荒索雷往干盘上八落马地亚人帮干雷蓝得马。到腾三上雷当奏不荒所内往干盘上马地亚人帮干盘上本得288国地站。浦东乡老党参选地平普尔总人往地步走乐林内托算和尚寺马算和尚寺来庙完庙行里内大干算和尚寺来内是内里的马咱上内乐曼小把村内当曼算内和尚寺本得660步腾地海口卡萨卡亚阿米亚滚拿手里手跟南德吗普买考任何类散文六得忘干小入部类干买考互腾没上行白手火币等等米孤佛受生高中考来高考来合腾行290本过转让考高得登加印度类崩瓦登加印度联合首都新德里内米上海横近东线很冷如果任何内散文刚冷不变疲惫咱上内不会到滚带松卡烧过米滚南来马上可望内望干母蔡政府内欧阿所今在后得快干令陆晚内没上行拜66比当然所门克腾999国地站今在古恩地帮协会干令陆晚龙南陆晚来打算吗当比会无人顾客当然人长客板话手跟马今在后会干令陆晚龙南陆晚来客腾行百国地站可上完来混当拉他飞杯牌按陆打理甲腾平门毛来短安打理甲腾铺票内地上里帮干多党下三帮干多党昏黄滚火则为则六等总国甲腾门满内多党昏黄滚火得望干盘上等总国等门满加开多干内比内人人多腾人三内快干着地云捆面内香米天德马来八来快กว่าลงได้กับมั่งปีปองการข้างมีได้วันหัววันป้าดีดีเขาสองวันได้ปล่อยการดีเยี่ยมหมอกจ้าอึ่งลอยกว้างสองตีฉินเกาเยี่ยนสังขวาจีรูตีเนอเช้าจงเตียนเฉินตีวิ่งเฉียงเกินลีนาได้ปีหลีตั้งห้องโสหะปีร่างการดีอินท้องเปลี่ยวปล่อยปองได้จางจอมหนังอึ่งตีเนอตีฉินได้ปังสู่ตันเสาข้างลีฉีสะเดินลอยมีหมอกจ้าน้ำไหนมีนิกได้วิ่งจากอาเมียวอีมีตีแบบเปิดในม้าตั้งปล่อยฟังโสเหอร์ปีรังได้อ้องได้ตีม้าได้อินท้องเปลี่ยวเมื่อเดินห้าใน29วันต่อถึง31วัน12ปันนัดเจ้าป้องเหตุปล่อยซ่อนผีตั้งก้าขายเฟอร์ลิงเมืองขายชาววังจิดาม15ปันใดหลู่ตีเมืองขายเฉียนในโชคเหตุหลู่เดินปล่อยในมีสลัดจวนจาฝ่ายขึงป้องเฟอร์ลิงมีก้นก้าเฟอร์ลิงมีปีดังได้อ่องได้ตีเจอเก็บกินน้ำเล่งได้มาตื้อเข้าเดือปล่อยได้ฝ่ายการซ่อมอ้อยอิดอ้อยเดือเลี้ยงคู่เสียนได้ตั้งเสียนซ่อมในอ้อยปนเตอเปลี่ยนบนบุถัดกัน3ปีมาดําเตอมาตักสอนมาเมื่อสองเหงไป26ปีได้ตั้งหนองจังอิดได้น้ำอ้อย

0: ปอนเตอร์39หมื่นตันตั้งดองจางเซาได้สอกันปอนเตอร์กุกติเปียดเหง3ปากบ่นปายันจอมหนังดงจี้ดงชนปู่ได้ก่าหอบใบปงหมอกต่อทางเดินหงได้วันดังตั้งเติงปู่เสาปากได้เมียน9เหง5ปาก19หมื่นบุตั้งดองปู่เสาได้หน้าลาตั้งดองได้เลิกในปากได้2เปียดจอมหนังหอบใบเขาวงได้ว่างการเช็ดชาเครื่องขวางกลนโคเข้าตั้งหวักตั้งโบกคางกงดุเขาอ่านได้โปเปียงกันมาลีฟันเช็ดชาได้เครื่องขวางกลนโคเข้าตั้งหวักตั้งได้ดำเตอร์มาลีฟันเช็ดชาได้เดียงกาเข้าหวักได้ปนเตอร์เหงน้ำวันหนำในขึ้นถังเหงไปเปียดชิบสีน้ำหน้าการเช็ดชาเครื่องขวางเข้าตั้งหวักตั้งเหตุได้ดีมาซาซาเขาสั่งวันในยินนันเซินชีของจงชินปงบอกว่าเมื่อสองเหงไป26ปีว่างตีเจอกินเห็บหาไกลๆโปเปินกวางตู่กวางโจดันต่อโถหักหน้าการเหฟังโจเห็บกวางโจดันเหตุได้ดีเตอร์เทียนล้ำสั่งในตั้งเซินเมียงอวกหกอวกมีเห็บเมียวมีกวางตู่หลักแหงดันมี49อวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกวางตู่ทำหลักแหงดันมี74อวกเป็นเอิ่งตีมีเห็บมีกวางตู่เอซ้อมนั้นโกปีเดินหกต่อทั้งเดินเปลี่ยนได้เป็นขิงย้ำเมืองเช่นดันเดินลอยได้ออกเห็บดำดันอีกซ้ำหน้าการเจ็บเห็บตั้งขายเห็บได้กว่าเฮิงท้าเตะก็เป็นขิงย้ำกินเห็บแห่กวางตู้โจดดำแหงดันย้ำสั่งได้กินเห็บโจกวางตู้โจได้ผู้เปลี่ยนได้ร่องดักหนาเดินเช่นนันสันโดฮีฟังได้แหงเจมไก่ตั้นใครได้เป็นข่าวสารตั้งเบอร์เป็นชื่อคำตั้นใคร
1: เปิดเห็นผู้รองเข้าใจเบอร์อามิวปัดปั้นตั้นหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบอร์ห้มตึกจางเปิดเห็นผู้ตั้นชี้จิ้นเห็น
2: เมื่อสองเหงไป13ปีเดิน12ได้23วันชี้จิ้นเพียนชงสูจีอยู่เนื้อขวยหลงด้านใดด้านการเดิมมันสอนจงจางดงชนคงเจ้าขวยจีได้ตั้งคำชี้ว่าดอสู่ซ้ำจอมฟิ่งเปียงปองกันได้โจจ้าเช็ดเย็บทิ้งกวนแหงๆได้ขังเหอก้นหนาได้เอาหน้าดังเดินเด้อตีเหินเป้าเห็ดได้ตีซาเหอเด้อชิ้นข้างกาเฉยโสกันบ้าปองกันผ่านสั่งฝ่ายการให้ดะตื้อเปียงสามเบอร์ได้เดียวม้าปองกันเต้าโถเหอฝ่ายการให้ดะได้เฉยโสกันเด้อชิ้นข้างกะปองการข้างนี่การให้ดะ
3: ดิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
4: ดิกปุ่มหลายคำบนปุ๊กเสียนซ้ำ
3: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
4: ดิกเคิกหลายกาไปลาเดิมหาย
5: พี่น้องเขาตั้งหลายสุดยอดซะจะได้อาหิงปล่อยคำห้องปอกได้เฮาอาปุ่มสองคือตั้งคําห้องคองนึงปล่อยให้พี่น้องเขาตั้งหลายถ่อมเสียงฮับถ่อมอาปุ่มขนเดินดังฟันอาปุ่มโหได้เฮาลึกตีปั๊บหลายอาปุ่มไตเป็นบ่งจนเสี้ยนจีบหอมจําเฮาตระกวางผู้ใดดัดเป้เจ้าคองนึงเบอร์เจ้าเจ้าดันขนเดินตั้งดังฟันเป็นปู่ซาผู้เมกันน้ำสองขาตีดงมาต่วงเลี้ยงเฮ่อดังดินคงกลนั่นสองขาปวงกันปะฮาตีหื้อปั่นกันกะไปกลางพันเอกกลางขึ้นต่วงเฮ่อปุ้นตีปากคงกลนได้หันเลี้ยงกูจ้ำไหนขนเดินต้านตัวบีมันดังพันวะเมื่อกะไปกลางพันเกากะไปกลางคำกลางขึ้นเฮ่อกลหรือดินเบิงได้หันเดินวันกูจ้ำให้เขาบางควางได้เหตุการณ์ขวางผ่านสักบางควางได้ดื้อรับเศร้าหมอยนางวันว่าเกาสังข้ากะไปกลางวันพ้องว่าเกากลางวันกะก้นบ่นด้านป้านเสียนกูโกกูเยี่ยมลาดตุ้ยตาเก่าไว้เกาไอ้ปุ่นเตี้ยเบอร์กลางวันกะเนี่ยเกากลางคำกะขนเดินว่ามีเปียงอ่อนเกาเอ้ยเบอร์สังตับอายเกาเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮาเบอร์กะกำเดิงเบอร์ป้าจับตัวพ้องบากุ้นหรือดินเบิงเห็นโหเยี่ยมตุยเบอร์บาดันเบอร์เจ้าเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาตัวกะเขาเจ้าจังการเห็นกั้งตุยเบอร์บาเหตุใจฝ่ายยา ดังพันกู้เอื้อคนเดินเอาเสียมเสียงเสียมคำเฮามันดำดำได้หลายเฮามันป้ายากะไปกลางวันเฮามันกะต่วงเลี้ยงเฮาก้นเบิ้งโค้งกลางได้เหตุการณ์ผ่านขวางคนเดินซ้ำกะไปกลางคำกลางคืนเฮาเปิ้นกินข้าวอิ่มหยาไล่ทองเอ็นดีไปเปิ้นไหนจำได้พ้องบาเบิ้งเห็นกลางฝั่งเยี่ยมดังวันดังวันเจ้าฟักเอาเสียมเสียงเสียมคำเผาลงบ้าเบียบรันรันส่องผ่านผ่านเดิงเฮาตาโกนเฮาโป้ขึ้นบุยจึดจึดโหปั่นตาไล่ลำตาก็อวกบ้าเผอก็จังการเยี่ยมดังวันนะ่ะ

袋三合团阿本蛋包当蛋红变详细接盘，然后得来广播内都立别做黄人。เมื่อวันตั้งตั้งดันดำเบาตั้งดำโค้งเหตุใดก็ดีกันตั้งหึงตั้งเจ้าตัวโป้นมาหลายทู่หลายไต่อะมีหลองตั้งบิ้วเหล่าก็ต้านบอกใครหลีกันเหตุสังจินสังก็ต่อได้หุบมีปวกหนึ่งโปอู้เบโลดำเบาเป็นอันฮับได้จ้างหลงไปไฟปนสอดเถินสอดดอยอาหิงอาขาเบอร์เดินห้าเดินเปียดไม่แห้งมันร้าจู่ลุ่มซ้ำเป่าปลาเพ้อๆจ้างหลงก็บังบังจินจินไปเวียนตุกเข้าเด้อดำเป่ามาขำหัดไซตายกะปู่อุ้มบีโดดำเป่าจังมาหันเขาจะเอามาผ่าเป็นสองป้าหยาไปใหญ่ปู่อู้เขาจังว่าเขาโลกาส่งเฮอปู่อุ้มบีอู้ดำคงป้าเดิงว่าไหนกำนันเขาก็เอาดื้อจ้างกะส่งเห่ดำคงป้าเดิงอะปู่อู้เบอู้ดำคงโตจุ้มจุ้มเซ่อเซ่อฮับตอนจ้องเอาตุ้มจินหวานดงหวานหนังเจอปีรองดำเบาก็สั่งไหลจังปวกม้าไข่กันเปี่ยวมุนซื้อสันเตียกำนันซ้ำได้คือ58ฟันปู่อู้เบอู้ดำคงซ้ำได้เม่นโตเดิงเขาดำโค้งก็ต่อไล่ลืมปีร้องเต้กู้เขาลำเบาหยาต้มจินเมียนเมียนอะก้อยมีขนมันเอาไว้ดีหิมดำโค้งนั่นถึงมาห้าหกเจ็ดวันโปอู้เบอู้เขาลำเบาซ้ำกะเล่เต้กู้ดำโค้งเต้กู้ดำโค้งกู้ต่อตุ้งฮักกันหยาเต้กู้ดำเบากะหันโซ่ขนเบี้ยนนั่นเป็นกว่างไว้มันตัวกะเยี่ยมตุ้ยจังวักถามเต้กูดีมันดำคงหลังในเป็นที่สังกำนันโปอู้เบอู้ดำคงจังบะเอ้กูเอ้อ่ำจังเหตุหรือเหตุอ่ะอาล่ะอ่ำสามสาวกูเอ้อวันตั้งสองสามวันนั้นเขาก็ไล่เบี้ยนตัวอ่อนหนึ่งมันไปป่าลินป้าตกดำตายอ่ะมันก้อยตัวอ่อนหนึ่งตัวโบตุ้มจินกะเมียนเมียนอ่ะอ่ำได้กะส่งปูอู้เบอู้เขาเขาหลังในเจ้าเป็นขนมันเนาะปูอู้เบอู้ดำเบาจังบะจองบาเขาเห็ดปีเห็ดร่องกันป้าตั้งหึงซ้ำเผียวถึงย้ำจากในแต่กูเขาไล่เม่นโตเดิงซ้ำเอากะส่งเขาดำเบาอ่ำเจ้าสุดีมีปีร่องดีสีเขาเอาปะแต่กูดำเบาซ้ำบะเดียวนกในกะสู้ไปม้าห้วงขาเห็ดแต่กูกันอะเป็นสังเขามาตุ้ยเจอขนมันโป้เจ้าเปลี่ยนใจสู่ซ้ำเหตุจะว่ามันก้อยตัวอ่อนเรื่องไหนอันว่าเขาได้จ้างนั้นขนมันก้อยมีหลีโขอุ้มกวนเขาจังเอามาส่งหลังจากในสู่เหตุจะว่ากู้เขาอุ้มเปียวอ่ะก็ลองตั้งหูได้ดำเบาตั้งดำโค้งลูกเจมเบอร์สามดันตัวถึงสามได้อุ้มเป็นปีเป็นดองกันอ่ะป้าเตอร์ซ้ำฮับถ่อมคำไต้เหม่ออันห้องว่าปล่อยสอนนำ

0: 牛呢？他们在那苦苦个把脚，个把脚爱滚出这盘早汤盐焖米，听么说都爱。么说，滚不难浪爱，莫多炖呐，少浪莫多，么热爱你拍滚出个把脚爱。么说，皮酸爱么困难贴香案大么眼呢？另外，皮酸爱么困难。等开浪是叫么啥呢？东车的我爱 A P P 个三麦皮酸爱。浪是叫么啥呢？东车的 A P P 呢？南上娃爱跟人呐，苏亚个把着我爱么看过。云南格莱么日个把着，热来个空个三麦个托爱。现在伊那蒙多莫多南格莱么日热加西尼库达姆兰呐，伊那蒙多莫多格莱么日个把着爱，拉山本拉个蒙三麦皮酸爱。勒康看格罗是多爱勒达尼。莫多南格莱姆日爱格巴佐勒达哥，明治潘双萨兰呐，贡普格巴佐那库白皮酸爱勒达多朗爱热，是尼是古东车的 A P P 跟热哥，只怕听是哥只潘是布拉达塞，双萨爱尼双木拉拉马张肯那库热，鲁拉爱只潘带朗麦爱点哥昆亚拉爱旁那伊听空莫里扎莫扎什勒曼热。这盘带路拉爱浪是叫么啥呢？香港阿康浪买爱电塔，皮酸爱来个奥尼阿那日，不松阿布拉爱来个奥尼。另外，皮酸么啥啊？是是啊，是爱那把另外盘找公婆东哥破断爱，公婆么康拉嘛？勒康莫多登沙托阿爱，莫多恩沙多公婆爱多么日萨些。莫多是啥他们真爱萨些来个莫多带听了空也困梦啊年是大人爱不让我们在压上皮酸不上过莫真大爱是啥是恩爱让你爱电塔个个你拍都压爱是啥来个嘛那把人爱过那那把没离铁盆老么爱莫松莫多难啊莫多都滚盆萨些莫多是啥他们真萨些来个来嘎曼南巴了爱铁南巴了空。先昂来嘎奥过嘎达爱阿电过听了空也空过年是大了爱不了爱呀旁过来拉爱。拉妈高楼爱苏亚德拉拉尼苏冠这拉姆有样伊那蒙多不该用嘎摩冠容你啊为车十八根让他。听了空也空过浪是给我们容人撒铁南格莱姆日爱拉三本拉过萨麦破油爱。
1: มวยเทียมีปุ้มมีอยากลามชลาชบรายานามีมงเปียวกาสนมงสู้กา
2: สื่อกามตะงาไอครอบชรามชานีมาคมงวยสเปอเตียนไปดูราไอเดหลังนามาคมงวยสเปอเตียนท่าชองเด็ดนานาเปียวลาไอมีว่ามาคมนีเทียนางเพจก็มีกลมพาไรงวยลำนี้ไทยตันนาจอมตะลากาช่องนั้นเอนาลูนากัวโซมิโกพาไรงัวไอมีว่ามาคันช่องจอมตะกา

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好阔不吉利
3: 正阔嘎片五千十会
2: 当代十三

0: 你孙武在乎
1: 皇后杭呆蛋红，
2: 不同的语言传递同一个声音，
3: 云南广播电视台民族广播与您真情相伴。

ในวุยาชีอาจอกูเมื่อรอโชโคติปืจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดิจุยวีหาโคนี่คือโชติจุยเอผู้วิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิยันยากาตาบลิโคโคนาฮันแม่

ในวุ่ยาชีอาจกูเมื่อรอโชคโคได้ปืนจีฮันเนี่ยเวลาลิลาหูเมาชิดจุยวิหาโคนี่คือชดจุยกูวิมาจาติลีจ้าตาเลตาปูวิญญาณยากาตาบลิโคกนาฮันเนี่ย

하바치마 레레도 누데 두자 마무라 니마 샤샤 라닝구 아무니에 원 두자 마리소 아미레 벨루시 몽과디 주나 모가레

0: 风开心爬山迎难，为了为了毛干带皮心放好感动内容发电为了高山美
1: 风开心爬山迎难，为了为了毛干带皮心放好感动内容发电为了高山美
2: ผู้ฟังต่างหลายเขาในข่าวสารใหม่ปองนี้ได้ไปออกนี่มีติงเชเชียงอยู่เตบันต้องยินนานเหตุการณ์สัจคำตังอินานเซนเจียกไว้การต่างหลายใบไปมาสวัสดีคือการเหฟังไปบันตรงปอเกิดจองการยินนานออกแห้งแต่งเม่เจ้าปอกาสงคายห้องดอยตั้งกินเป๋าจับเมียบักขันนันยีซีขยำใจห่างเตียงตัวอยู่นำดีห้องแกงในห้องเฮนที่ฉิงเจ้าออกแห้งนำเอาเจ้าปอกามาตกเต้นผงอย่างหยีที่ฝูตรงนายหลานช้างเสด็จมักป่งลงไล่ลูกเห็นป๋อการซื้อเสียงเข้าขึ้นห้องเห็นลงต่างพัดเตดในปี2ปั่นปลาย26โตมีปั่น2หอยกับชิ้นเหมือนก้นทิ้งมาเหวยผู้เป็นไว้เจ้าปู่จ้างนายพัดเตดมันจักมาสู่ถามพัดเตดสงโกมาเดี๋ยวกวายฟังขณะเขาสามัยแคมถีเดินหกหล่อคำหนึ่งถึง2คำติงเชียชางผู้เป็นจงกงจงยางจึงจิ้วช่างเว่ยขึ้นเป็นกู่เหยียนฝูจงลี่อยู่ที่ยินนานสัจคำต้องการตึกเปิ้นสั่งซ้อนฟงเฮตานเทนักว่ายี่ได้ขยำใจทำเฮียนกระเดตามใจความสี่จิมเพนทรงสูจีเพื่อออกการจีเนใหญ่นักกระเดตามฟังเจนการสั่งซ้อนแห่งตั้งพับจอดจนอยู่การตึกเปิ้นสั่งซ้อนได้ปุ่งนั่งไปตามนำลิสงหลักแดบจนอยู่การสั่งเตียงการสั่งซ้อนคือพัดเตียดกาแกนแข็งแห้งได้ขอเฮ็ดไปหมัดเวิ้นเฮิงยาวเปิดกระเดตามการเฮ็ดสังสวัสดีตั้งเส้นตั้งพัดเตียดทิศจ่าฝ่ายการนี้ขำคอดันฮกหลอกสองคำเส้นกุงานทินเส้นเจ้าทงหญิงสูทินฟงปิ้นห่งการแถมแข็งแห่งการตั้งระไว้ไปมาสวัสดีคือการเหฟังไปบ้านตรงปอเกิดจองการติดต่อไปบ้านตรงตั้งระไว้ไปมาสวัสดีให้ดอกการเจียกไว้เตะเข่าไปในเดินสองมาห่งการหลายดีนายยินานเส้นก่อป้องกันเพนังไข่การ